ติกิตาเอกมันสังมาเรางันเศร้าสามเงาสิดกะลิเงาลายาปะมุยาลายยักโกลันสุมานังกนัยยักโกไงมาเราเงาดุยุงกังและนายนามาปะชินาลามะสุลวมัยยักโกนักเงาอากุนปันดาลวันลังกันนินุบอรังไงอากุงไงเงาไงกะคุณละบูนันดองปอลงอมาริยงารันไตยะลายติมุญญะกังเงามาสามวะปริญัยปะกินาวะเต้าสุลวมัยเงกิตไตดิบัตังยุโลละนายอาริลิกังเงานังการนิเอออวงอาบดายกังเอากุลูนักจาริโออวงมันตะวัยอาบิสสามวาวรังอาดาบารู

ติมุนีงานยากติดิญาระมานังตุบันติกิเตกะมาราวงันสาวสะมังาวรักะลิญาวลายังหาปดามติกิเตยนปันดาสุลุปังโคลวันอุจิกังาวตสาวกินาวัตาวสุลุดาลามติกิเตยDegenai manang tuban samua kitae di batang lamujan ngagai ai apa pakan bai samua meparinya yang mai sulu apa armam kitae nangka di uai ria